านเขาเราจะพูดสู้มาดิไอ้นายเขาไปเจน่าเดี๋ยวน่ามาจุดตู้เหมือนเกลือดมีเนื้อจุดมาอยู่ดมีเนื้อโอ้ไอ้นายนี่เขาเราจะพูดลงมาจะมีดองนี่นึกว่าดอไอ้นายมีใครจะปลุกได้เท่านั้นถ้าชุดมีแต่งถ้าชุดมีแต่งนั่นเราดูเชื่อมึงสาวมึงสาวเออดูกูจะง่ายย้อยย้อยนั่นจานนั่นจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าเออนั่นไงมึงพัฒนาเนี่ยย้อยมึงพัฒนาเร็วดูกูจะง่ายนั่นจ้าจ้าจ้าฮ่าไอ้อูจงไอ้นายโคอูจงเนี่ยดีมากอายุเตะกูน่าดูหลังแต่ชุดที่มองดูหลังนายก็นายเนี่ยโอมาเนี่ยโอเนี่ยโอนายอาบีมาส่งไว้กับบีงาเองมึงสบายมึงพอใจไหมนายเปียเองนะมึงขอบได้เจมมาเปียเฮือสัพสมาจาสัพสมาจาเลยเองนะคนน่ะที่มาเปียอวนคนไหนมึงขอบได้เจมมาไหนสัพมอยู่นะสัพจะมีเฮนะอีสัพจะมีเฮนะอีไหนโอ้สัพเอาเอ๊ะI'm sorry.